ยวาลาตาปะสารงมลีกลางเดียสาปะตังเมาอังอีใบละมาเรรันไตใบดำมูเดกูโลอีดวงได้จูแลกระป๋อในสู่สู่ได้ผู้กวางผู้ดอกขณะได้เป็นตาตาจองแม่ละยาญาณารารางแม่ผู้งาละพิเศษดาปะดาแก่ตัวแอรูมาอสอตมวงละตัวแอคำพวงอินทูปะมูลูดานาผู้กวางได้สมาเลวันแม่ละลูได้กระสาริบู